0: ที่ชนอัฟไรจีมินจ่ออาคาเฮลายาเกินเนตัดตัวนักกันจินตักเฮจูอัฟวาร์จีเลอชินจีเฮนิบายะอีอัฟมิงอาคากันเราชินเชียเลมเลยวะอาชินเลวาร์อังคารกันกับปุยบายะที่ชนสามหิเลสองปรุกอาคารกันหันจิงจันเวียยูนิตขัดคาฮอร์ติคัลเจอร์ดีพาร์ตเมนต์กันสังอินกันหันจิงเวียยูนิตขัดคัดอีไลคานจาเลสมงาบันจาเลสมงาไอฮียูนิตขัดอังไงอันเนี้ยจนบันขัดอาเฮียนอจีฮีปาลีเซลมินเปีย
1: บันดิติจะอาจามนัตุร
0: ์อาจามนัตุร์โอคอนกรีตอะค่ะ
1: โอ
0: คอนกรีตค่ะอาร์ซิเซียเซียมันเนี้ยจู่ๆขามีบันปะขัดอาคารอจีปาลีมินเทชัวสักะดินไงนี่จันปุยนะอังจีนังจุคติไลคันแจ้งสิงห์นิเวลนินกับขิตาปุยซามินเตติละดินจูบากาจวนเทรดติดเตสเปรย์นัตุรติดเตดำโดยเองไงมันจะพอมินเตติลตาเอ็นพีเคติดเตจุงจุกันจินบุตรันดานจุอันนี้ไหม
1: อันนี้จุอันนี้เลยจุติสร้างนิสัยปรากฏชวนมาอีละจันเวงาทุติ
0: ได้โอ้มากละจันเวตาชวนนินกุมตินินก็เอ็กซ์เทนเซล่ะตัวน่าตักเฮียนบันจาริยต์กันเนียบันจาริยต์กันเนียเมกะจุกุมตินะขัดยาไอยูนิตขัดเตียเอ็กซ์เทนเซล่ะตัวสามีสมหิเลยปลีเท่งเฮียนบันจาริยต์ตัวนั่งกันเนียเมกัน
1: เอ็งเตียงะอินการละทิ้งเงี้ยบันเลบันซีพุน
0: อ่ะบันเลบันอินการฮีฟิดเรียตเวลละกันพุนล้างปุยอะที่นับบันทีคอนกรีตกันเสียมดานะจูฟิดรุกข้าเอออาข้ามีดราก้อนฟุตร้านนัตุรอมนัตุรตานกันแต่ฟาวเดย์ส่วนต่างกันฟิดขับเลจันเวฟิดสรีเลจันเวอินอาร์ซีซีบันกันเสียมตาแต่ชวนรถปฐุมกันเตละริงกันเสียมเวกะอินจิลีอาเลียนินกันชงตาจู่โซละการเป็ดกันผาที่ชวนทิ้งใจอินกันอินดันกันติดเทียขันบันข้ากันเชียมตาข้ามีบันข้าอพุนนัตุรุณาขันกันโซนาอคุรชูงะรถฟิตขัดเวลาหลังข้ากงครีตอินกันชุนนั่นแหละเวกะข้ามีกงครีตจุงอาคารเลยทัดานัตุรอินจิรุกเวลกันละเชียมเลตาจุดอาชวนเลยทากันดาตานี
1: เอาฟังไงน้องเบ้มาเสียหาวตักเลี้ย
0: งเลยหาวตักนั่นตุกะเฮอติดันอังทับเกินักมาลากอังทับอันนี้ตัวนักสวยเฮมาเสียอามินะจงเฮียนขัดเตียงขันอันเราตีเราทับไหมอ่ะมาเสียเลละมาชวนหล่อทิ้งตัวชวนทิลโต้อังไงอ่ะชั่ววางชวนดีพาร์ตเมนต์นะเฮเตียงอ่ะมินจันพุยทุกสิชวนทีนแจ้งสิงหนีเวลมินจันพุยนาเฮียนอิวนิดขัดเจ้งหน่วยขัดเวลกันเซ้งอันนี
1: ้อันนี้มอไออักมุนก็ละมุนละวะเองอังเงตีโปกันละเคลมละวะจุดที่รัวชวนกันมิดกันเล่ามิดขาเทียมเวทให้นตุรินเองที่เงี้ยอาจามตีน้ามีดราก้อนฟูที่เองอังเงี้ยอมดานตัวราคาอบุกเวลเงี้ยอิสียมดานมินดอร์ขิด
0: เนี่ยขัดยากันหันพุนอบุลกันหันพุนตากะค่ะดิจวนอรุณโชตเจลาบันคารุณโชตาอาร์ซีซีบันเฮียนอจุงเตอรุณทากะดิฮันอรุณโชตาอับุลาคานเลทาดอลเนตุรตานเฮเช่นจวนมอเตอร์เกตเปออันบังอะดินดาบเตปนกันหุงตาขัตคานเลทาบงเอกเลทาฮีจินหนีดอนกันชุงอะขัตคานกันพุนคานิตาดิจวนอาจามโชวาอจุงะอารุณราตอารุณกวยทักเลยนะตุรตานเฮียนให้ใบเกตให้กันมังตั้งปุยอะเตียงคานอาจุงอาเฮียนใบเกกันมังอะชุมีชุรถลอร์ราคานใบเกะกันจนเบต้าชุเตียงจนข้ามีริงคานอารุณไว้ทัตตาอาบอร์ตะลุยไม่นี
1: ่อาสางเอ็ม
0: โอ้เลียจังอะเลียจังอะฟิดรุกไอ้เนี่ยสังเข็ดไม่ถี่
1: อันนี้จะ
0: ฟิตสรีและจันเวลาชุ่มกันเนี่ยมั้ง
1: โอ้อันโลหะเงี
0: ้ยโลหะเราเหรอที่หันบันะโลไม่เที่ยงนี่ตาอารมณ์ไว้ขาคันอาราตา
1: โ
0: อ้เฮ็ดที่อัดโชว์ละมาให้จันอาราเมียเราวะเฮ็ดที่อาใบเกต

0: 咋阿水呢？哎，退税别了连算 ，MACB 就 DB， 我们老板没做，每次送送人啊，你提啊，没做那他我们双双啊，正点 MACB 的就领大家拢多人咋啊你 ？President 做 MACB 的产的阿东边，米的陈佩的做 member 等，谁能多人做 in ram 连他们当？提到做啊，米当的他那么送很多的米的陈佩多，你只要多人咋啊？มานี่ไม่เชื่อปุยจันปุยง่ายอมปัวจันปุยเทตุรินมีตินริลรูอินเซียมชัดอัตุลทุสเซมกงดิกโกมุตุนิเซลตุรินจะอันนี้ปีละเลนิชันเอเมจีปีกุมปวนดิกนั่นเลยรินอมนะจอยนุนจุลันสวัดีร์เทตุรินมานี่เหตุผลนั่นแหละที่เดินกงช่องช่องอัตตะกันนุนปุยตุเลมิดังเตจีร์เทตุนิเซลตุรินเอเมจีปีมันปาร์เตอัตซาอันนี้
1: นิโซรัมชูเลปอนอมก็ไม่เชื่อปุยจงส่งเต็นกันดินชันมีแต่จันปุยอันนี้อังตักินมีดังเตตานยินหลานทะเลมลมลังโอกันมีเชิดปุยเต็นกองช่างช่างอาหารสันนะอันตกนั่นเสพเอมาเอ็มเอชพีเจเนอเรชั่นควอเตอร์สปุยน์นั่นสตักินมาอลาอ่ะเคนี่มีเชิดที่พ่อเฮียนตีตัวตั้มตักกันในอันนี้ตีเสียทาร์เลียละอับิกตักินเคนี่อันนู้เตเฮียนกันตูเลฟาเตะพายละมานาทกเลจิรนาอวางาอมเตฮีเอ็งนางเงอันทออาอันติสตูรินยังไงเวนทาร์เลียงโ
0: อลาร์ซับเจเนอร์รีไทร์วีเกสิงันจากมอตันมาสเดชคอนซิลซีเอดีซีซีฟิสิฟเมมเบอร์อัตานอารุอัตปุนรปัมจากมาจุนไลนีจุรานิเรทเฮนทูเตียมติระลักโลนีอังลาร์ซับพีเอ็นซีเอดีซีอะจำมาดิมคัติกอลไลน์ CDA และจีเซอร์พาร์ทช่วยตัวปุ่นรับมจากมาจู CM นิตุรินรัวตา CM รัวน์อาตานาดิสทริคคอนซิลและมินอริตี้แอฟเฟร์สเดปาร์ตเมนต์เชื่อเตนัสว่าชวนลาร์ซาบดูดานอังอิน CM อาตานารัวทาร์เฮียนรัวตันยังจังงานิสริชุงอินทอปตัวงาตอกเลตอกลอฟีนะอับบาสังตัวรันิตยาตาลังอ่ะ CM อาตานาทุติมตีระลักลอนิตุกนิงานิเคียน CADC อัตทอปตัวอันเองาตอกเอ็มติฟินฟีนอาตานวอร์ดออฟคอนเฟอเรนซ์อเมซอนดอนทูปุ่นรบมจากมาจนอากาศฟันนิวส์ไอซอลชิลล์ CDL Register Party ฮีบีเจพีเลสต์ PM MDC เตอินทูโรลินจุนิสมเนปทุมอันดินคานีอาปุ่นรบมจากมาฮิช่วยตัวตานัทังอินเฮมินีเวกเฮนซีเอดีซีเอ็กซ์เกรฟคอมมิตี้อันเซียมเทตูลาร์ซาปันชิลล์นี่สุรการอันทุเทลูอินอัตาลันดันชวน CDA Register Party เฮมเมมเบอร์สมเนอมนา CDC เฮมเมมเบอร์สมปกวัตรอบตัวนี้นินสอยาบีเจพีเอ็มดีซีสมเลเจพีเอ็มดีซีปกวยนันทอบนี้นันสอยาเอฟตูเอ็มดีซีอมสุนทรปุรสิกมหันจักมาเอ็มเอเอฟอันนี้ซีเอ็มตานารุธารปุนรปัมจักมาฮีมิจรมสุรการะมินิสเตอร์ลอนิตอนนี้อ่ะตัวนี้นัสนุลคอมมิชันฟอร์สเดลทริปเอ็นซีเอสทีอเมมบารันิเมกาซีเอ็มอันนี้นัวเอ็นซีเอสทีอเมมบารันินาบันสันตูทูปุนรปัมจักมาฮีนัสอยามีปุยเตรงบอลอตานาหุนปุ่มมันอดุทัวสอยอันนี้เลือดไทยมังงะอีซองพอลปฐุมมิจรัมแท็กซี่แอสเซสชันเอ็มทีเอไอซอลทูฮิลเลอร์แท็กซี่แอสเซสชันอัตตาเลไอซอลดิสทริกออโตริกซ์ออนเนอร์สแอสเซสชันเอดีเออาร์โอเออินเทลคอมชวนตุนไหมันทาร์มิจรัมแท็กซี่แอปพลิเคชันจูไฮโกตักเห็นตุมเอ็มทีเออัตตาเลเอดีเออาร์โอเอออฟฟิศเบียร์ทุนเด็กเทปเดชุนิมินคันออฟฟิศเบียร์เทปเดชุนรินีคันทุกคอมินมิจรัมแท็กซี่แอปพลิเคชันจูไฮโกตักคาร์ปุยตุนทุกนันเซียมาเมื่อถึงจังอาการสวัสดิ์ไอโซลนิวส์ตอนนั้นทางอินอาตาประธานพลังหุ่นมวยชวนมิจาวแท็กซี่แอปพลิเคชันนั้นมันดูโลชันช่างช่างจริงอ่ะเรทอันนนท์มาสักอันดูถูกเต้เรจิสเซชันฟีอมโลเซติเต้แอปมังตูไม่ปุ่ยเต้นเชียร์ซาปรกอันจอยตัวเต้อเตลติสเวนสุรการเฮน่าปอนเทนต์ตัวที่อ่ะเฮแอปถึงจังฮีอันเจริญเหนือมอเตอร์เวกิลรูส zoom โลเองมาสัตอมนี้อันเชียร์บอกว่างินอารังเทียงเปิดไฮคอร์ดกอลปุ่ยตัวนี้ถูกนะอันเซียมที่สวย
2: เป็นแอปพลิเคชันสุ่มจ้างอาจารย์สุรค่าระคังกันเช่นช่างช่างโตถ้าอารมณ์โตอ่ะเปลี่ยนกันห้องโดนนี่ส่วนเรียนเตปอเอ็นนนมาสักนี่เสียละเรสเซชันฟีที่อมเหลวเสียละตีเด็กกันเช่นนะแต่ช่างช่างก็จะกันเช่นก็จะอมนัวละมีปุ่นนัดเชียนซอยตัวแอปพลิเคชันนั่นมันละซิกส์พาร์ทนั่นแหละตัวพวกที่กันดูแล้วว่าอะไรความตัวตัวไงมันนี่กันเนี่ยไงมันนี่น่าจะเอ็นนินเตรียมให้ชุกันเจ้าละว่างอ่ะกันตีเดียวมีเจ้าแท็กซี่แอปพลิเคชันสุ่มจ้างอาเห็นกันหันซื้อเชียงอ่ะดานซ่อมเหลวเองก็มาจัดอมนิ่งกันเสียอ่ะมาตัวเป็นครูรู้สัมปองอ่ะเต้ติดตัวติอังติแล้วเต้ในนิ่งกันเสียชู้กันชวนหายก็ตากลมันกูกันติดตา

ตุนักการเงินทักตาข้ามังเอาถมจีลานี่อ่ะสะดุข้าจะเรามาเคียงเตะอันนี้ปากุงอารันลังเลอเงี้ยอาจจะเก็บปอบบุกันบอมไปพอตั้งเงี้ยโอ้กังไงทัดเท้าอุจิโอรันเตียวันหลอมชินเอ็มโอ้ปอดเป่งปงปากขานบอมโอ้อินลงไงทัดเจลังอ่ะติดส่วนนินภาษาโอ้บ้ากับอินปอดขานินเก็บปอให้ปอดรังอ่ะก็เลยอินไงเวทตบไหมจะวันส่วนนินตุยตะขานเราเออุล่าส่วนนินเบลจังทูเฮียนินก็เลยอินรีพอร์ตเวทสวยก็เลยไงทัดเวรังอันนี้รันติปก็รันอินรีพอร์ตเจ้าเจ้าข้ากันพูดเวเดือดแต่เนี่ยอินมันพูดนิดอินมันอันนี้พูดส่วนนินอินไงทางเยี่ยมที่ติปก็แชร์ข้าจากอุมาบากะเฮสวยเลยสวยนู่เฮลมากันอุมาเลี้ยลมาอินเราอมเวงี้นี่ติกันแชร์ข้ากันท่าเตมวางะมโนอัมข้ากันติเวะสุวรรณจานินอินรันอินรีพอร์ตแทงกันลมเอ็มอันนี้มอบีเอลสุวรรณส่วนนินอินตันเซลข้านินกันรันลานาตุนัดส่วนนินกันไงทักซุนซอมเลอังอาเลียร์เทย์คัลเมกตัวเตจินก็งอมเมกเตตันเลอนาทกสวักตัวเตปอกันอมเมทยารัมลามาเตรัมเลวลัมเดวะเตปอมุนช่างช่างอาเตกันกัลเดอร์เลียงอาเวนักันติตัวเตกันติเลสังสังอังอาจูมีอินกัลปาเตจวนอ๋ออินลงไอทะเจลังอินตันคานกรันลานันเดอเลตุนัดจวนอินเอชเลเรมราตินเอ็นอิสวาติลาสักลงไอทะซุนซอมังโอ

0: ngai thatu te chibai kan bu ka chu me che hun kan lo thleng le ta a voin hi mizo me che in sui khom pol mhep dei ani a mhep hi mizoram a me che polian ber ni in me che ate ham thatna le hum hal na konga pol changkai mm le mizo me che aten kan chhor mm ani ti ila kan soi swal om love voina hian mizo me che in sui khom pol member nu ho te me che ate zong zong mhep dei chibai kan buk a che u tuna chuan mhep dei pualin interview hun kan ron manganga pisang lian chungi mhep office bearer masaber tazinga ladam om chun college veng aizol tuna cheng me kan palai larin omi model veng aizol mi na komna lo ngai thang u
1: hei tun chuma hianin inleng dom deuh mai kan neya pi sang lian chungi ania ani college venga a cheng me ka mizo me chia te tana mi lu takaniya tin mizo me chia te tan mai ni lo mizo nam ta na nam ro lu ding ni in ka sia a hei voina min la dam puya ani hi mizo me che in sui khom pol kan ti mhep adin chan kum july ni rok sa ka zakwa sum sari pali adin chadaniya khang laya an shwai tu tezing ami ob member pakhat kha aniya he ananula em em maya la si sel cha a mel cha em em maya e voi me kom da hun cha ta min han pe don aniya he nan studio ron lenga a pi chung e kan ti mei chenga ama sa hi na ka shwani aizol ayo in chibai kan bok se o
2: ka lo ame chibai le
1: e e kan maluk july ni rokhi mhep day alo ni le ta ni tunkum hi akum somnga le pakhat na tora ni ta a soita kang khan sa kha zakwa som sari palia din ani ta ni khang hun lai khanin shwai tu ilo ni fe to ni ti te kha kan han sia a chunga chuan I chanchin ngai nom tak tak soi tu ni nei don ti kan sia a eng po ni sela kan bul chan nan I eng ang chung kwang e in ni ti te kha sia ve kha a cha koma in chung ko chanchin kha toi fel deu khan min an soi sak phot te che
2: chung kwa he kan claim ang ringa e fapa tangwal pa ni kan ya amar pathum le ka cheng chen kan ni ya wa ne tha tak mai nimina khan ka fapa in nu kwe ne ya pathum kha pali kan ta
1: e ani chu e fana mal som na po e pathian in apina sa che anu wan nei takini tu na hian kumin sa ni ta kan ni
2: tu na pa kum tak hi kum som sari pa riat na akal me kan ni
1: e ani chu he la sel tra hilan na la
2: e
1: ani le mo mhep shwai tu I ini tir khan ob kha in post pir khan ye itsel khamin an shilte
2: o kha kha assistant secretary ni in ka sia kan din ni tak khan mo din ni tak kha in khan na kha om pa la
1: o
2: kha ta khan assistant secretary ni in ken sia tin alo re bi to wa mhen e ke so record te kan lo ni chale lo bom ne kan sia teng na hi ani ma ya kha kha ani ma
1: e ri lai tak swani shira ya chan su kum som nga chuang ri am to ni ato na mo eng po ni sela khami mhep ti tak admin khami din ma khan eng tinamo me chipol eng engamo kha in om so tia nga po chuan shwai tu a ma shwai tu pol sing ami ini thavin ka sia a khami pol mhep ron din ma a me chia la bin tel khom ne undeu dan la ya te kha soi tu ri nei ka ringa han soi te a
2: e lo mo khop mai chumi han soi su ni e mizoram pum hua pol kha omri lo fa mai sa chang wal pol ti sau kha kan thiat pha ka chon a oma kan tel ve thei mai na ani kan the bok lo wa veng lu ya sang kan sa kwa som sa re pakhat vel chang khan mo mai se veng bi khwa ma tan khan pol kan di na ta son president kan ni a zo zo khatila ya khan mai se ho soi kan na tur kong chi sang sang kha vcp te po an tela kan thei to kan tia amar chu veng bil hua chu chi sang sang sai tur om tho na in a ki koi veng bil chau ni lovin mizoram pum pui hua pa thil ti kha kan nei a mizo mi che song song ayo in e registration po registration po kha ai zo la ti the ni lova e go kha te tia nga ya o registration ti tur kan kal lai tak khan chief minister PB chali ha athia arwa mom lai tak kan sunanga ke khat chu dik lai chan president kan ya mizo women's welfare organization tia khan mo president kan ya kan secretary chu ngor than moi sai lo to na mla sai lo thama sai lo ami nu pui chin kha to na thin tia to na nu pui ya mo ani secretary ya kan ani khan ขาปูขนาดเป็นอะไรกันเนี่ยไอโซเลชันลงอินการกันการงัดงัดตาพุทธิหาอัฐิกันนันไล่ตะคานมิซุ่มน้ำไม่เสพปุ้มปุยไอโออินอัตัวมันกันเป๋กันเตียนี
1: ่
2: ซู่ซู่อาสมัครพกหันมินิสเตอร์หกหันมินเฮียดปุยข้าฝั่งคานอันออปสิชันลีดเดอร์ดูแลบรัวคานง่ายสักเอ็มไหมอันอัสเซมบลีเองเราสิ่งจุ่มเทปอินอ่างไอ้ขั้วตัวนึงก็เรียกที่มินรวยรู้ตา
1: อ
2: ่ามินดูสักมาสมัยอ่ะ
1: อ
2: ันหัวขันเงี้ยนี่ทริบัลมินิสเตอร์เทปอขันไอโซ่ละที่มินโดนกล่าวโ
1: ม
2: ่อ่ะขัดขันตั้งตักใส่ตัวเราอ้อมเฟียอ่ะ
1: อ
2: ามาร์สุมีส่วนตั้งปุ้มปุ้ยไอโอ่ะปีปีจะลีฮะก่อนที่มันกันขู่ค่ะกันตั้งปุ้มตานะเอากันคอนทริบิวชั่นมาดิเอ็มซีปีดินมาทีละส่วน
1: เอ้ยใครอีปอนเราปุ๋ยตักเอ็มเอชเอพีดินมาปอนอินสันซินอัตเทวเนวเราเอ็มเออีเฮมิปอลช่วยตัวเตะเราเองบุญเราจันทร์ตัวเตะจริงเราเตลปอยอาอมเราไงทิ้งขัดไล่ปอกหันมีมาหลายโลกนับประคัดมาในดอนเนี่ยนะว่าโลเลตีปอกอาอมดอนเนี่ยนะว่าวันนี้ถ้าไงเอ็มเอชเอพีเราปอนเราปุ๋ยตักเราดิ้งเทปอยอินมาหลากเลยเดี๋ยววันนี้เวนี่ตัว
2: อ
1: ีไลค์ขจวานินอีตันเซเทงกริงบีกเราขลายขจวาน
2: ว่า
1: อันนี้เลยมออินเตียร์เองไงโอบีค่ะอินิตา
2: โอบีกันนี่หิมอเอ็มซีปิดินทั่วกระทรวงโอบีกันนี่อ่ะส่งสารไปที่กรมค้านมอข้ามีทรัมป์องค์ข้าอันนี้ไม่กระเรงอ่ะโอบีนะทรัมป์มาเสียมสัตว์สัตว์ค่ะเจ้าตากระเหี่ยเพลตากฉันจะมอเอ็มอันนี้เวงชูละมากระทรวงการปอนภาษาไปยินเอ็มซีปีกันนี่ทำไมอ่ะจินจะมีกลุ่มทั่วกระทรวงparty din na min song party la ma khan ka vir ve na sat box
1: ya
2: politics la ma khan ka hun kha ka ti try da ta de ba kha lam kha su ka thok tam the lo a politics song khan ka la sat da tu ka mo
1: a cha ba kha kum khat kum ti ti pom song
2: ma
1: ni
2: mo
1: so ti lan so yang
2: a ka ka the to lo
1: in re lang an khan a cha ka chu dei ti na ni mo
2: kha mi ob ti ni kha swan a ni na so kai ni pa kim ve ka tin a din ni po khan po kha din khu ma bi a ding a mo pi than ki me ho khan kan din khan ni a tin a ding te han sak te po kha mo nia kan sai tam mai do ne mi
1: o so so do sai za ro
2: a ni kha i am de ni a la ni มิ่งสักจีช่างช่างเขามามิ่งรอนสักเชื่ออุละอีสู้สู้ขนาดนี้อังอันเตียเลขาคานแถลงหนักนักอ่ะปุจจอสาบร้องอันปุ๋ยตีลาโกงอีเอ็มซีปีมิ่งสัตว์อันนี้อ่ะแถลงข่าวปุ๊บอันนี้อ่ะตูนเข่งเฮียนทำไมสามข้อมันตีลาโกงอีเอ็มมิ่งสัตว์อันนี้
1: อันนี้มั่วอ่ะตีราชวานินให้รีคอร์ดเต็งเองรีคอร์ดลุยเดียวเองก็มาตีให้กันเราหายเวียม
2: อ่
1: ะ
2: อ่
1: ะตีราชวานมิโซรัมไม่ใช่อินสุนคมปงตีกินอินเซียกันที่ชอบคุ้มสังคสกว่าสงกว่าปริยตากันมิโซไม่ใช่อินสุนคมปงตีอินมิโซรัมเจ้าข้าสุให้มิโซรัมเจ้าขวามาตีอินมิโซรัมปงเนี่ยมิโซไม่ใช่ตั้มตะองเตหัวมิโซไทยตุรคันมิโซไม่ใช่อินสุนคมปงตีอินสังคสกว่าสงกว่าปริยตากันท่ากันเราในตาจู่ๆตุนเทงาออฟฟิเชียลมิงปุตคาลงนิตาที่สุรกรรมมันตะการอินเดจิสตันนิโตปกติรออันนี้เลยมัวข้างหุ่นลายคานินอินพอลคานเองอันนี้เงี้ยไม่เชื่อเตะดินหุ่นสวยกันนะกองอาคารมาอินลักชินอัตมวิ่งลงอ่ะอามายรอสวยอัลังซาร์สวาเลเองเงี้ยอินเชียร์ซุยเดอเร่งเตะ
2: แกนี่ตีเวสวรรค์ขจวนเฮไม่เชื่อมาจิกเฟลต่อบีกตันเฟลจับตันมองสิ่งลูกหลับหัวสะท้อตันคอนเทนต์คอร์สไปทุกไปสั่งกันเตียถ้ามีบีกตันสไตล์เป็นที่กันเปียจะมีตันตอนสิ่งลูกหลับหงม
1: อ
2: ขากันเสียมาทิ้งซูบะส่วนลาเพียร์เซอร์นะอัฟรีอินกันหงบกม
1: อ
2: ควอนทริเซอร์นะอัฟรีอินกันหงบกทิ้งพรีสคูลค่ะกันหงบกมอซึ่งเขาซูไปนี่บันพักเจนส่วนกันตี
1: เอ้ใครอินบุญเหล่าจันโตสุเฮตุนเท่งปออินชมเฉาเจลค่ะอันละอมตาเนี่ยเป็นเสือและจงซางอ่ะเต
2: ้
1: ทินอินหุ่นไล่ค่ะอินตีเล็มเหล่าตัวนัดชากันตีตักเอฟเอ็มสุเฮฟชาจอมนะเต
2: ้
1: อันนั้นดินเฉาดีตาทินอีดีเอดิคชันเซ็นเตอร์กันตีเอดิคเขามีเชดิคอุ้มสวัลได้กันตีเต้ทินจงมวยเหล่าเนี่ยเราเสละเคเอสกันตีไม่เต้หม้อข้างเขาหันเอ็นกอลซุนซอมนะตัวรังซีตะโปค่ะเอเมชีเปียนาดินซอเซนอินเตชาบิซอเปชาติตาดินเหลาจังกายเนปอโรปิตะกินเหลาดินนี่อินฟักอมงวยงวยนี่อันนี้แหละมอข้างหุ่นลายอินทินเหลาติโตชินมาอินเหลาลากโตชินลากชุนซมเหลาเอมอเฮซุติชุนซมเซนละโอหันติวงวงตุจิเตอเมม
2: cái này anh thì cắn nua thiếu thì hậu hiền ăn chịu sản xuất đấy cái tiếng mò cái này khác số thiếu cắn là thịt lem thảm ăn thiếu thì bị tép ăn đẹp mò số phẩm số ăn ở lâu cao dễ hậu hiền ăn đồng tiền trà hít cái tiền khổng mấy á em mà ăn tiền hiền hẳn xoay xe từ bốc cái hello có phật lên tục cắn nua cao dễ từ thì phẩm lệch từ thì có phật mới vậy
1: nè anh em một xe nào anh ấy nó xe nó ôm thế nó lại tôi là số mi khó việc cần đại đó sao thế nào thế đó tin mình lấy khác cần chia tấm tiền tiền này lấy khác cần thêm tiền tiền bốc cả mi thì đang thấy cần hành sự về sau tụt tụt bốc cả in hun lai à nãy cho năng đi bộ in hun lai à xong rồi bụi tắc kinh đi mò về thôi mà nào khó việc là lâu trăng cao thế nào mi cần xem rồi mới lâu thế nào các số thiếu chặt tắc tắc số làm sao thế nào thế đó anh ấy lấy mò MHEP ka pole lo ding ta ni eng eng mun ni dan kha an lo nei ve chi na chung tiang dan siam tu te jinga dan sam tu te jinga chani tel ve
2: tel ve lo dan sam tu te jeng sam ka tel to lo
1: in hu la ma ti na ni mo chung jinga chani i MHEP na vu in theng an kal pui te jing han soi pui cha che ka nei nei chu tu pui kan soi lo to ra ngai tai la he mau thuam chom chung chang te tin râu khom chung chang te mei chia in râu khom chung chang tin nupi pasal la win chen pat ta chung a chuanin fa te harin râu chung chung chang a te khang chung chang a te khanin MHEP hianin din hun poi mo ta kan sel ni in ka sia ka tun na
2: hian lut tu ka heng tho ka sia hian mo me chatan cha ka til lut tu kan ram tan hei hi a chi sia tla tak se chung jam se se hi mia mo so so ne ke ni ai fing le fel ni ram ram ta mo ka lo ram lut tu
1: anh đi lấy mò thì in ngày đàn cái xe chặt đấy mày à in ngày đàn chút tu bây giờ xây lầu tổ ra ngay tại là em ấy chỉ bị hàn hay mấy xe in pasal cần hàn này à mau thoáng xóm trung trang à hay buôn cần xóm chỉ đấy mấy xe chọn buôn chút thì ra chút kiện tổ ra này thì đang cần hàn xây ta này nhưng mà xem là hay anh em xây chỉ na xây đi cũng chỉ na em ấy chỉ bị xoay tu đến ngày ngày tới buôn phát đến pasal cần hàn này à nghe này tắm bùi bùi khăm mi anh xây anh liệt thốc thốc tới buôn kiện tiêu liệt thâu lắm anh zoom tắt tắt lầu thì tiêu ông chuyển ta nè cần zoom thì thấy xí lầu đàn zoom hi à ông viện luôn mấy thầy chú em chỉ đi hoang chung à trong vấn đề là bố cháu chẳng hay là ông đó này trong lại tết chú ngày đàn anh em một tết các cần sẽ chặt mấy này
2: nha thầm zoom nè đình hôn này đang lầu bốc xí à chen khát tan hát tặng khi chen khát tan ôi mẹ bé mẹ mò cha cái gì đàn xoan văn trang sụt rồi thấy điệu lịch à cũng vui cần xong thể hi su tiền khăng trả cái gì khóc à em chỉ bị nó rủ ở tập tổ ra ăn rin ăn thua rẻ hi su mò tiền khăng thể là à khăm đi thoáng xong thể là bảo trả cái tiền lít tục à à à cái đủ khóc mấy tiền chứ mấy bà cả ăn hậu tu tiếp rồi là bị bể xe xe cái tiền đủ sọc su mò hay in mấy nhiêu khoa à à in chế tiền cần tiền mò bây giờ in chế mất tiền chế hi in sen so alo tu ru lu to ka chen kha tin an wai te lan se nga chen kha ta na phe lo wa phe lo tan khan i ho de pa ti kha alo zang khak mai an
1: wan bi ko
2: te hang chung cha kheng hian ar wal tu ri MHEP hian i a khai wa te ang be hen re be se se cha ka ni
1: e kan ho tu te beng te po a kheng zel tu ra ngai la te ro dik ta ka sai chuan mi ho sa le mi re the in ka ra zao kan ti em em ta ni chung lai à xuân anh này lâu rồi tiếp con á khi cần tin to cái này thì in cần tin ăn to cái thì cần tung chong xí lâu à tin anh này thì là in á cần tiền thì hơi sốt sốt tiền nó in to cái là nghe mi tan hơi sốt là cần xem mang nghe anh thì chuẩn bốc xí lâu à khăng lai à khăng in thì em muốn tất cả cái này giữ tiền là ăn tết đang cần lâu dâm to anh ấy xuân à dâm to tiền nghe bao nhiêu tuần ôi em này là à đi tất cả xây chuan à hậu sốt sốt thì lấy hiền in à xin phụ tất nhiên anh đi tham xe cho anh em mua à khi số lần đi bộ đi chuan là anh khi anh đi thì bây giờ
2: tôi là một số sáu mươi tỷ đô tiền
1: mua
2: số vàng số anh à xin số vàng khăn chân khát tiền anh em về thế nào mày mày nuôi khát nuôi thịt tiền xe mà khá khá lộ thì nó không anh đi tàu xe mà đi bộ cái xây số cái ô hết tiền khi số cái năm đà anh đi bộ cái nào Christian đà bộ này nào mà xe lộ thì nó bên này anh cái cái người taxi cái thứ hai mà em chỉ biết hậu tu thế này nào, bỏ hiền, cái là thành sự hiền, cái thứ hai.
1: Đủ ai hiền, cái tiếng là mà in giữa tiền là cái tâm tốt lâu ít thì em.
2: Nghĩ hết lòng hết suy, tôi sẽ thà bây giờ tiền cần tôi mới một tí mấy tuổi thì nó cần nó mà tiền ngay mình xí lâu, tiền thà sẽ mò, hay hết suy giữa tiền lại in cái số này nó đang chả được xem
1: gì hết rồi. Em chỉ biết

0: 去，肯定啊，查么做啊，查得话嘛，啊，多点那里了边，那少那一点零，敢算了嘛，敢误唔着人，嘛了做没车嘞，没车，因地段转，没车当因地那个庄人发土了吧，卡死么？啊，一人不一定买点，看爱看敢嫌咯，敢咋不嫌咯？敢没车，他拉么车，来他挑来唱，他去给出个穿个嘛。
1: 哎，开人穿我们老得咯。跟你说你你跟你你不能来啊不看你现在就可以你能不能看到你的钱啊看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看เลขาธิการทำที่พูดให้เมย์เชื่อเชื่อให้เมย์ตัวเองโอ้ที่เมย์ตัวเราเนี่ยที่รออันนี้เลยมัวให้เอเมจีปีโป้เลยเราดินตากส่วนอินทุบไปปากตาส่วนรำเลยนำหุ่มหัลที่อัดเต็มเงี้ยกระริงอ่ะจุงไล่อ่ะส่วนอินนำหุ่มหัลนัดกงอัตนาป่วยหมดปากช่วยตุนไล่อินอีสูเองก็มันให้กันสวยกันสวยโซเชียลมีเดียเตะจับเอ็มเอ็มตัวนำดังหนุ่มไปประสานเด็กจุงจ้างที่กันสวยชินอันนี้จุงไล่อ่ะส่วนอินเองอันตะกินเงี้ยมันจะไม่เชื่อที่เห็นน้ำดังหนุ่มปีประสานเนี่ยเขาเอาสวลกันตีในลำนี่ละเว้นมันจะที่กันละเคลมเอ็มเอ็มอ่ะอินขาปุ้งตุรกันละเนี่ยมั่วจงลายชวนอินเองอันตะกินเงี้ยมันจะไม่เชื่อที่เห็นกันน้ำมาส่วนนั้นเห็นหมอพูดนักกันเหนื่อยเลย
0: เออเออเออเออเออสุขังไอ้ป่วยหมอตะกันเนี่ยประสานตานเห็นมีจะวันฉับบกตะไม่มีทีน้ำเชียบกันอ้อมเรากันน้ำให้มีจะวันกันไฟน้ำฉับกันเด็กๆทีมีจะวิปัสสนาที่อันเมลฉับที่ไม่ยังจะวางจะกันอ๋อมีจะวิข้อเวลาน้ำฉับเดียวกันดีปีอินปมก็ที่นั่นไม่เชียวปมข้าประสานตานอันฉับเด
1: ียวเอ้ยงั้นถ้าตัวเต็นเราชินเชียกันเลยละโมกันตู้กันฟาดตาข้างจู่กันมากกว่าตาฉันมีจะวันฉับเดียวเลยจู่โมกับพี่ปิชูกิสวยังจวนกันเราชินเชียกันตอนนี้อินใจนะจงจ้างกิสวยปุยเลยกันดูเชียเฮ้ยตัวนั้นกันอินโคมปุยเตะเราปุยตัวเอ็มเอ็มไม่ยากกันที่ตีโคมจะเสกไปจวนอันนู้นหิปาร์ปาร์กันนี่ตัวไม่โมโมเราปุยถ่ายโคมไม่กันนั่นอินใจนะกันอินถอนนั่นเตะไฟที่อาชาที่อังกฤษปอชาเอ็มเอ็มมาจุดตีรัวเลยรัวชวนอินเซนที่เมียเชียร์มิโซเมียเชียร์แต่ที่อังกฤษติลูเดเวมโอ้ตีแต่ที่ยังไงตัวเวทเขาแบบ
0: โอ้ไงตัวเอให้มีสังสรรค์ให้หมอตัวมาจังคันกี่สู้ก็ไงปุยหมอนี่สู้เอ็มซีพีดินมาอ่ะมิโซอุเมนส์เวลเฟอร์กันตีไล่ปอคันหมอให้ก็ไงปุยหมอลุตุก้าปุเซลล์ดูออกมาข้ามีปุบนทางอัติหุนไล่อ่ะปุ๊เจลดูออกมาข้ามีดีพาร์ตเมนต์ทับเชิญข้านี่อะโม่ที่อันนั้นใช่อะเขาเวลาอินเจนโม่ไปเรื่อยมีสองไปเสียเฮนี่อะป้อนกันบีโม่อันนี้ใส่ด่านเพคจอนซาปินเกกอร์เลตไต่ติ่งอันนั้นตีอปาเชิงจุงอันนั้นลงวายไปเสียซาลีละเฮอโม่ไปเอาวะน่าทอปุ้ยเทโลช่วงบางตอนมีสองไปเสียป้อนบีฮิสุอโม่สีน่าทอเทบกสีเขาเวลินเจนะชาเดรเนตยากันสอบรูปปุ้ยขอปะกันทำอินเจนะฮิโม่เบอร์ฮิกันติเชปุ่นเซลล์ดูอมคนไล่ขันโม่ไปนิดเองยันไอ้เฮกังไงรู้อ่ะอมารอดสู้เฮอดังกันหันตีเตปุ้ยน่าทอนานปุ้ยหมดเตยอัดจูฟังอ่ะตีเตฮิอัตมาอัดกันยันเบอร์ก็ดูดาวอมารอดสู้ไงดูโซกตามส่วนไงดูเบอร์ตามส่วนติดอันกันทำเจสค่ะอัดชับเบอร์ตีก็ไม่ดัน
1: ยี่เอติโรกันทำอินเซน่าอันซอยวุลค่ะอีมีเชื่อที่นักันตีดูระเนี่ยสุดที่รัวส่วนอินอินเทรนนิ่งตีเราไปต่อเชนตาเนี่ยเอ็นที่นั่งปวนช่วยเต้ที่รอที่หลับเฮียเต้เอ็งก็มองค่ะอินเราจิตที่ต่อเชนนะค่ะไม่เชื่อแต่ต่างคันเอ็งจิตน้ามันนี่ค่ะอินเราห้องเจ้าต่อตานี่ค่ะอินเนน่ารมคือลู่เชนเต้นังมานี่กัลตังกันนังมานี่ปอลกัลตังกันเทียมที่รอนสับช่วงกันจีเต้เงี้ยตัวนังมานี่นะอโมที่ลมอมเดียวหันหูเล็ดให้อันที่เงี้ยเนี่ยอันนุนไอ้ส่วนหน้าตาเนี่ยเราบังตาเตะโมข้างเตียงลำปังนังมาหันติล้อมเซ็งเซ็งตัวจิ๊กฮะอีเนี่ย
0: ในเสีย
1: ฉันใส่เตะ
0: ข้ามีคอนเทนต์คอร์สแบบจะไปสนกันติข้านโมมาจิกเฟลไม่เชื่อกันติค่ะกลุ่มดังได้อย่างอันหัวกับหัวเลยปอกฮะข้ามีอาปาสจูมาหวังอ่ะสอดกล้ามหน้าหัวตาก็ได้หัวปอกลองทูเอ๋ไม่เชื่อเละเฟลพวกกันนี่มาบอกลำหนุนปอสันอีกไงไงอาทิตย์จูบอกกันละเพีย

0: ั้นหันติเตี้ยแต่ปกครหมอดินโคลันเลมาเนี่ยเสียขโมยไอ้สนนอนแต่ก่อนฟังสุยเฟอข้าเตียงคันที่เตนาวอันนี้หลังมาเสียละมีมาลตอนไอ้โลกเนาะมีมนซาติมไอ้อันชอบสุยเฟตาไม้สละปะหลอมถือเตะไม่นานเสียเฟเลยรอบๆซาน
1: น้องมานีตาหน้าบ่อยคุยทุกตาในโลกน่าเอ็งมาเอาเง
0: ินช
1: อ
0: บเลย
1: ไม่ดังเต้นนุ่นเสียงตุยเราดีตาอ่ะมันสมตั้งตั้งตรงกลางนี่เองก็เชียร์อ่ะที่นี่ตุนไล่เมียเชียร์เต้ดินหัวนาเฮียนี่ที่มู้เต้กันเราในตาเนี่ยมู้กันเอ็นกอลดันจุงจังเต้ที่โต้เต้กันจอดเลยเชียร์มั่วเช่นส่วนมู้อันไหนเฮียนี่อ่ะก็ฟันูอ่ะก็เอ็นตัวนั่นเองกันเตียอามาเราสู้ฟันหวังเฮงกันเอ็นตักตักที่เราคลั่งเพื
0: ่อ
1: ส่วนไรอาจารย์มูดินหุ่นที่ตุนมาเอ็มส่วนเรามาเสียละแล้วฉันลุกตุกเราเตปโอที่อันนี้เวเอ็มโอกติยาเองยังไงดัน
0: เคยสู้ตุนอาเฮียนนี่อาที่อามาเดินพบกันยังไงที่เนี่ยอามาเราจะมาอันนี้เขากันนี่แล้ววะอาควบชิจวนมู้กันเลยชิจวนการสู้กับเมมเบอร์กันนี่นั่นเจนขันตรงนี้มาเสียตอนนี้เราตีปัสสาวะมือเต็มอู้น่าเต็มอ่ะเฮียนมันสร้างเราอมการสู้กับเตลเฟ่เฮกันเสียตอนนี้เราการเมมเบอร์นี่ตีเสียอีละการจันทร์ส่องส่องเฮการโซนะการเลเวลโซนะเนี่ยบิ๊กเลวินอันเตลเฟ่ตีป้อมพาวช่วยละสุดตาจังชวนอินเรลบอลดานนี่ทำไมโม่อินไก่ควายดานค่ะสู้สุดชากันติดเลย
1: ส่งเตียงอ่ะเราเอ็นเทยส่งกว่าชวนโมค่ะสวัสดีเราไม่ติดอินเริ่มเราในโมอินเฮงในโมค่ะอมเทยเราต้องชวนนี่แล้วว่างมีชิ้นชิ้นช่างอมห้องแต่น่าจะมาเซหันบวยเลยเองว่าอีกจะอมดุตุกเราไม่ได้นะเรามาที่รออันนี้เลี้ยงโมให้เราคนจงจ้างอ่ะเฮียนไม่เชื่อติดหุ่นไม่ใช่โปรแกรมนี้นะอังอินฉันขัดสู้มีอีนันฟโมตาอันภาษาเทคาอันซุ่มกับเราคมตุตุรค่ะอันเราเนตานี
0: ่
1: นี่มาเส้นอันภาษาเทคาฟันด้วยถ้าเกิดอันเราบูรัลตาขัดตาข้านินอันโมวเตสวัสดีเลยลงไหมกุดเบ้หันสวัสดีเลยลงนี่ก็กันอมชีนั่นเองขลายข้านินไม่เชื่อบุ๊กพี่บัวทราบกันในชีนจุงไลอาชวานินซุ่มเตียงฮาร์สันเนตจู้เชียร์คุยในตัวเอ็มซุ่มเตียงอังบอยเนตจู้เอ็มเอชีพีฮันนันซินเฟลปุยรับรบแต่อินเนตัวเอ็มติดแต่การ
0: ชัดเจนอ่ะพี่มาหุ่นอ่ะส่วนกันเนี่ยเมียเราบ่มองอามาเราจู่อาจารย์จินมีใส่ท้องผ่านเชียร์เต็มสุดออกมาอีอันคงไอ้ชาวสุยเอ๊ไม่อันท้อเรียมแต่รู้แน่สุดที่ขัดตีที่สุดก็เห็นฟ้าบ่มองอีเกมอันนี้นะฮันซินเฟลส่วนในส่วนในส่วนเราฟ้าอามาเราจู่ขัดแต่งไม่นั้นเราต้องปลันอีส่วนอีที่ไม่แต่งก็ใส่ยังเดือดส่วนอันชั่วกันอีปอิน
1: อ
0: ันฟ้าที่จริงอ่ะปากขัดไอ้ชั่วตาชั่วเราผู้ส่วนนี่ทำไมโมเอ็นเตนานอินหุ่นเงี้ยกันเตียงปุ๋ยใส่กันกระเทาะอันที่เหล็กจริงอ่ะคานข้ามีว่าชั่วตาคานเอ็นคนผิดชอบกันดิ
1: ช่วงไรอ่ะสุดตุนไรเห็นมันมีลูกค้านินเฮไรหุ่นอ่ะเท่าเห็นอุกิลประคับกันกองต่อพวกกันนี่ตินมาดิปุ๋ยใส่อุกิลรวยในเราในเราเตตานก
0: ็
1: กันผู้ชิดตัวตานเตตินไม่เสด็จนะหุ่มหันในตัวต่างกันเอ็มเอชอีพีที่กันต่างอุ้มเริงกันนี
0: ่
1: มีเชียร์เตตันเห็นอุ้มเริงกันนี่อันที่เริงกันนี่ที่ง่ายคือตัวเต็มเราเชียร์กูละกันดูเอ็มเอมาเฮกับพี่ชูงี้สวยเองอ่ะแต่ปวดเรานี่เสร็จแล้วมอดินเราจงสร้างแค่ละว่าฟาเซนผมไล่หัวงูหันนี่หลักสักลงที่เห็นอุ้มเชียร์เนี่ยช่วงจะชูอันดีกล่าวว่าตบเตียงช่วงอ่ะแต่ชวนนินกันต้านเอ็มเอชอีพีอ่ะดิ้งแรงเงี้ยอมแรงเงี้ยดีค่ะง่ายคือตัวเต็มกันเราเชียร์โดนเนี่ยแล้วพวกนี้เสร็จแล้วพี่ช่วงกันนินกลมจันโดนเจ้ามุกเตียกันหุ่นตกลงกันลงใหม่เลยเร่งเมียให้หุ่นลุกตักมินดอนเตะมีเจ้าหุ่นน้ำตาลเมียเชียร์ติดตาอีกลัวไรตักมินดำปุยละตีหินกันดูสักในเซนิเซนังไอหุ่นลุกตักมินเปียกันหลอน
0: เออไปปกหลอนไหม
2: ตัวนั้นกันไงคลักตักค่ะพี่สังเลียนชูงี MHP Office Bearer มาสบายรถจีงาและดำอมชนกันปลายลลรินอมีโมเดลเวงไอโซลมีนักกมนะอันนี้อ่ะวอินไม่ใช่คนอ่ะ MHP Day ปัวละอินเตอร์วิวกันไงทักเทจูอันนี้สินัดควายเต็นจงโปหอยสันเราตู่ติดลาอันเริ่มเราไงทางอู้

กำลังอิทักตักคาปารมอยทังบวนนิรัมได้ที่โซกันนี่กำลังอิทักตักคาบวนนิรัมได้ที่ละดูดกลางลิตันไวมิไซโพลเทริมันียาจนปุยไวมิไซโพลเทนปารมอยทังวุลนะที่ละอันเริ่มกันง่ายทาง

อนอิสระวิกุงเตจุกลอริมเฮนัมชินนี่อ๋อคัตติจินคากันหันเชียร์เทนี่สลาเมสเซจรันลุเลตัวเราอมดอนเอ็มนี่โอ้กติกันหักเดียวมาเราจะอมดอนเราอันนี้อ่างเงี้ยอ๋อเลยกันหันเตเราตัวต้นตาอินตันดารุกะฮันไซฟักินฮุนาเลียงเซมอะปะเทียนฟักนะคะมวยตักตักเนนกรันเกลเลดอนามิลองาเฉลเฉดอนเนอาร์จิซอดินิกะเนียอากาศวานิไอซอลเอฟเอ็มซอไวซาพอยต์ปัสสรีอะจังอปอนซอนี

ลุงดมติลานี่รันสุขนาดเรียนชนะนี่ยันสันอินกันลุงเหลียนลาจุลุงโปะติเลงตักเมื่อเมวินกษัตริย์ฉันจุอัลลาห์ค่ะเฮดีลุยติโชเวลค่ะม่อเฮตากันคนเลี้ยงต่อโนอาทิตย์กับกันเดือนไล่นี้ติลำปังอังโชเวลค่ะเนี่ยก็โรแมนติกลุตุกเล่ากับสวยเฟียที่อันฟักเล่าจนโอกาสพอที่จะนิสัยเฟียเดี๋ยวข้างๆก็จนเราเสียเฟียเลยไม่ตัวละไอ้ใจละติดจวนกันอินทรานานปวดมินเลียมสันเดซีดีไงไม่ขากันหันปังง่ายเอเจอร์มอนกิมินรอนซาอ่ะติดจวนพีซีเจสิกาเฮียนินก็อุดตัดดินปุ่ยกะลาฉันนี่เราเพลย์ตัวน่ะวางอินกะลอมีเราดิวติเล่มาส่งมุติบายบายบอกเลยรันตีอ่ะกันริรุเฮียอินกันอินโจมเงี้ยมันอีกันริรุเฮติรอพีซีเจสิกาเนี่ยกันละดูซองเทนังเทเนียนักเองนะมินเชนลองตีหลาเจลเคียงเลียนเนี่ยตัวน่าวินันสักที่พ่อกลัดตีชัวสักเล็ดโดนนี่อ๋อสรุปทั้งเราปุ๋ยชีพยานอินรุ่นอินช่วงนัวมตะไก่ทิ้งปุ๋ยลุ่มตุยตกรอนอินนะฟ้าจากอมเวอเปลี่ยนตัวขัดตัวเอ็มเตเตตันเจ้าอ๋อรอนตีเล่ห์งาเสตะกะทิ้งปุ๋ยอินจากสีข้านินตัวเอ็มนิเตเตข้าริรัวข้านะอมแต่ได้อีบอกสีนี่จ้ะกลุ่มสักดูตัวเนี่ยมันนี่อ๋อเริ่มจางอมเซกระทิงปุยลุงเง่ไหมหันชบเจกวันจากแอมโซฟัทังอ๋อเริ่มจางละร่อนจงเง่ไงอย่างเจอ๋อเลยขัดจินข้าสันอินกันหุ่นหันเทนิสเซล่าติดชวนมินเลียมสันเลสีติลาฮยานินกระทะเจองาลาวินเอ็นกอลทราโอลาทิลทราโอเลปะเทียนดูละจงละกะเตลาวินเวียงฟิล์มคูร์โอลาลิมตะกินดัมตะกินเอฟเอ็มโซออยรูน่ากันอินตรงเนี่ยไงโดนเนี่ยอาร์เจโซดินิกันเนี่ยกาสมานีไอโซเอฟเอ็มโซออยจับพอยต์ปัสสรีจังอปวันซ้ออันนี้มินไงถัดตัวเตค่ะดูสักนะกันลานฟิกเจอุนี่องโรกันหันอินมังชาโดนโดนโตน่าอินโจนอกาสบอยฮันอินุยมวยตักไม่เชียร์โตฮิจันฮาดัมสงสังไม่กันไงเลงก็ตั้งเจรันตีอากันลองดูตุกจวนเลรำไงโอมิฮันอินกันลองไงทะเวเรื่องอันเนี่ยรันตีปุกะกัจฉาเหล่าพัลเหล่าอินตันกันติดชัวเมกมินเลียมสันเลสีติฮีเลรำไงโอมิโจนอกาสบอยโซฟัทังอพีซิเจสิกามิมวยเตียโอมิกาสังเตียดินพุยฟัลกอนเรียงไลมูดวัตปาฮิตินราดัสเลดูร์เกสนุกันปุเรติตันกันลานนี่